0: 你放心吧，没事的。
1: ทางการโรคประเทศเลียวมองประเทศกัมพูชาเยอะอันมีอะไรกระจาย
2: บ้านพระองค์จะยมดำเนินไอรัฐบาลจนสมจุดดำเนินรอโลกาดำเนินตุสเนกเกตระบอโลกเลี้ยวปัจจัยรุ่นลุ่นบ้านอ่อนนะ
1: ปัจจัยอ่อนนะสมองคนมาแก่จนสมองคนโลกประเทศเนี่ยตับได้เลียวโลกประเทศเลี้ยวดำใบจมน้ำมาตะเพียบระเบียงจนทางกัมพูชามันอาเปิลทางสบัดตะเพียบตัวคนเตะหายต้องเยี่ยมเยี่ยงเจียมจัดเตะยังก็คัดค้านปรังแปงดับใบแต่เนียนในสุภาพเพียบจนโลกเทียมดับใด
3: ส่งสัญญาชื่อเจ้าจบยังบางพักโดกองตอบลอยยังเกเตอร์รอดทันทีหายช่ำหนึ่งลุ่นนอลคือยินเนตตัวคอกระดับตอนนั่งจับเทียนนาการอบตมเป็นอมลองเปย์ดำนาทุสนาเกย์ระบบโลกเทียม
4: กล่าววินิจิจูประธานสุขการสงฆ์นั่งอ่านอวดกับทั่วพินาศอย่างตั้งเรื่องดอสถาบันไต้หวันในขนมปังเตะในเปย์มีนไว้ไหมเดินหนึ่งแก้ต้องจมูกจนกระเปย์
1: 哦、oh.
5: 探员，
6: 通话怎么样？
5: 早就挖好了，这是地形图。
6: 嗯，
5: 这边。我们呀，在屋子下面挖了一个坑道，直通车队来的必经之路。过两天呢，会再安放两箱 TNT， 这是遥控器。只要车队路过，我们轻轻地按一下，就算是神仙也让他必死无疑。小队员，我们选择这个位置还有一个好处，就是旁边有一个油库，只要引爆这个油库。那必然是一片火海，到时候整个车队通通报销。
6: 干得漂亮，
7: 大哥！大哥！大哥！
5: 大成，大哥，怎么总是忙忙嗖嗖？
7: 大哥，路上到处都是军警，还有便衣，我差点被盯上。大哥放心。我已经把尾巴甩掉了。
6: 这封信送到老地方。
7: 好，
6: 记住，这封信关系重大，你要用你的性命担保，不能出任何差错。
7: 明白，大哥。
5: 少爷，他叫阿成，本地的华侨。我看小子还挺机灵。
8: 嗯，可靠吗？
5: 绝对可靠。去年是我亲自发展的，已经替我们传递了不少有用的情报。